สิใบจีนามบังกีรอนใบสุกรบียาสองสุปิเทอังบองนนกาวีดำสารบองกาวีจุนอาบองกาวีดำอาบองใบผู้ตั้งมียีสอนใบกาวีอาบุลอนสีนิตั้งจิงยินทูอง

เสบายปีจิงสุมบียองมาสุมบีตามีองผู้สิบังจีพองรองอาญอนอาอย่างยุยลินปนตาบังเล่มป

เป็นบางจีรนำกาจีรอนใบยิ่งเก่งอะไรยองใบสุมบีนี่กีลองตาปีจิงสุมบียองมาสุมบีใบมีอง

ังโลยองสิยารุณเมาลองกิบังลินลันสุอุรกลองสิอุรุราปังตังกลองสิยาสิงกริงอปรยองกิบังนิรุหาร์บามนเป็นหาร์ลองบีอาสองโยบังเกยิงมิจิปาดอนสิบังโยดัมมาสารปินจองสิ

0: กันละตังเตไปกอกอมังนางกิทักลงตังกูไปเปียไปกอกอมังมันในมุนิละตุมกะชิหุงในมามาเตเอนางกินามาบังกิอองในมาเตละนางทักปิทาปูนางกะชุตอยบังกิอองในเกกูไปเปียมังหล
1: อเอนอนมาเกนิลิพันเกเอเกอองในเกฮิซาปะมังตะโดงเกเซเลงเองเกละซอนมิราปูลาปูซอนไฮซีนอนมาเกเกอองอัมเปนกิจิรามังเกวโซเมกิริลับไฮซอนซีนิลิพันกีอองเกวรามามังสีเกปาร์ดอนดอนลาซอนซีกีอองนิลิพันเกตอย
0: กันละนางจูโรปิกโลเอกูปีปีอาเปียมังสีทักลงตังมาลาสอบทักอะไรเดียวกับจูราดัตมาพันกีทานังปัจจิรมีปอดตั้งที่ปุถุทลินลิพันังการจูดูกังตุงปีกิจอร์โมเป็นนางเลจิทันโลเฮมาลงจีบิดาลงเลเด็ดอันโลกุลาตาลงกิบิดามแกเพียลามโลเฮมาลงแต่เมบิลงเลทักตั้งแต่พรางเป็นสิบังนางไรเอติติปวลามาซอนละสิลาสอบปีกิทักเป็นกูอันนั่นเลจิปัดดูอีเทกโลมาลาสอบทักนางเรดิโอการจูราดัตมาพันทันปอนอีกเจมา
1: ทันจีลานิลีลาสอบปีกิทักเป็นอาบังเกเป็นนังอันนิลิเฮมตุนาลองนิลิเป็นนังอันนิลิเฮมาซอลองกัชราบดุนลองดูโลและเป็นอาลีตานิลิพันดุและเป็นสีอีปากอาบังเกนิลิอลังตุมจงสีปากทอมปลีพอและส่วนสีอินุดามุนิดนำปนเดจจีปุโรตังเตนิลิอาเปอามังเป็นหลังเป็นอาบังจูกิตูร์เป็นหลังเป็นพอจงสีลาโซปีกีนี่เนี่ย personally อินุดเวทอพันสีกิจอร์5000พัวลองลูปโลตั้งเตะอลังตุมพันเกปักพอทรอกเกปอนอลองเกนิลีสุริทอมราพารุพอลาเป็นสุริกิทอมลาปสันสินิลีเอ็นบ
0: ่กะละ
1: อิงเกกิสุมานาตุมาบังเกนิลีพันอหอนนังจิทอนเด็ดปอนังพันนี่กิทากะนำนังปีเด็ดปอปุสตาเมอินุดใบเนี่ยพันบางนิลีละสนถักปีเสตาฮัลตุมาพันนิลีอาฮอนจงสินังจีปีปลอตังเตนิลีสุริฮินีสีแอนดอนบอก
0: กันละ
1: อามังเป็นหลังพอฮัลานิลีกิทักกิปีกิทักบางเกกอสโตอามาติมาจ
0: ่อกันละ
1: มาซีนิลีบางเกสุริฮินีละปุสนสีแอนดอนพอละเป็นอาเปยองสีเป็นเนสิมพูลปิกเป็นสีอามังตานังพัสิมพูลโอพูลตังเตลาบังเกนิลีพารอกริพอลาปุสันซินิลีแอนดอนบอก
0: กันลังกันลัง
1: อาลังตุมนิลีพันฟอนนังกุริพอลาเป็นฟอนนาลองเป็นมิเซสนังโจลปอนเกนิลีตาฟอนเป็นสีลาปุสีตังเอโลตาปุสิตามีนิลีทานปอนเกอาลังตุมวางปอตังเตลังปุสิตามีอาลังตุมวางเป็นนังเจลังปออาลังตุมนี่กิเคลมานงนามาปอดอันสตามีโมบางปนเนี่ยจีพอปอนิพานังติกังเด็ดทิติละสนสินิลีสุลีบอม
0: กันละกันละเอาปริกลนังชูรูปาร์ปิกโลลาเปกิทักเป็นอเล่กับชิปาลองลาสุปุทักนางิธานปอดตั้งที่ลาเปกิทักเป็นอเล่ปัวสนโลจ์อีจิกลุยจนเป็นกวนอันลองเทกลาสุปุทักแต่เมนังจะทันใช่ไหม
1: ลาบังเกอิลียองซีเซเลตเลเด็ดปุโรตังเตเอออาฮอนเกนามเป็นบาดเดเกสุริทองเก็บสุริปลิเก็บอันชิกลอยอนาลองอุ่น
0: กันละนางชูโรโลตั้งที่ละสอบเปกิทักละเกอีนางนุดเวทกิทักเป็นอปอดโลมามาตินางลองนางกะเชรับดุนกะเปรกละปุสนทัดดูอีกมา
1: ละเกนิลีนุเวทสิกิทักโ
0: ล
1: ละบังเกนิลีสร้างสิโลมันเนอปอร์กะชิลองโลปุโลตั้งเตนิลีเกบังอีเมกตาจังจิโลลาปูสิไกตาฮาลาเทรังเอทากาดีมาลองสิลานีตังนังจิปอบังสิไกตานินิงดูโลมันเนเรสริโลอาซับโซอัปอร์ตานิลิกิปะดัมเดปินลาปูโซนาจัดอันเลจันนิลิกิเคลม
0: กะลังกะลังนี่นางจูรูปาร์ปิกโลกะลังกะลังนางจูรูปิกโลเทรังอาลามาปุทากนางเอทันปะจิรเมียปอดตั้งแต่นอนามัดนางเลียกิมังมูเป็นปุโลกุลาลองกะจิบีเจพานันตาปอระเวเฮมาลองสินังทุ่มเดติติปุลาสินนิพรางนังเลียกิมังดำกุซอนโลลาปิกอกเบปาร์กิเคลมอีเป็น
1: ลานิเลียกิมังดำอบังเกนนิพรางเกวังจิลังอบังเกลาอกุลาตกิบีเดตอันจิอบังปุโลตังเตนิลีกิทากตุมาพันซีจิริโปมะเนกิทากุลาตกิบีเจพานอบังเกกิทากอตุมอพัน

ดิมาซาเลือดเมียเรื่องหนังแดงลองเป็นอดุนทูอารุณอรุณอีกท่าลาบังโซลุนกิลุนบังละเกเปรียงกาดิฟุซาอารุณลำเทสังซีฮัดฮัดีฮามาตัดตั้งเตลาบังโซลุนอรุณอีกท่า

0: เล่นปนละสนตะเมทั้งตะอบูเกกิฮอมโดอึงเกบางพันตะอบูปะฮอมละสนตะโดเมทั้งอุนเอลุปะเตบางพันตะกุปิปอนโลอบูเกปะฮอมบางเกอดอร์กิคอมอดอร์กิโซดอลุละอบูเกปะฮอมบางตะเฮพารุอิซิอาบูบางเลเบเลกโลพารุฮินิราพอกเก็บละเปนพารุเกทอมพารุพลีโจละสนโลอบูอะลิงโล
1: แต่ละทีตั้งแต่ละนังลีนนจอจอร์จลังอายินนังลีจอร์ปอนซอโลตุมปินเด้งสมปอดพุสตามีนังลีปักลังปอนละสนทั้งแท็กซี่อัลลงกับเพรคคาร์บีริสุนิมสรงอาเจพุสตามีมาเตอัลลงกับเพรคกุลาคาจูบีลงพุสตามีนังลีจูบีปอนดลุมา
0: อ๋อดูละกี้ละดักคาร์บีอุดเฟสติวัลลงสีบิดุนดุนจอร์ละอัลลงกับเพรคบังเกนิลีปอนเปปินละดักอุดเฟสติวัลลงสีปอนดุนดุนจอร์ละ
1: กลางดีตั้งแต่อันนู้นกับเพื่อนตุ้มสามีนั่งลีลงออเดอร์นั่งกับชูปีลับส่วนดมาปีนดิ้งสุ่มปอดมาที่สวอลูตุ้มกับชูปังรีลายหูทส่วนสามีลงออเดอร์นั่งกับชูปีตุ้มดมา
0: ปังรีปังดอนตุ้มเกดุลาบังเกนังออเดอร์ดาร์ลาเซเลงลาเป็นเกลาอาร์เลงกับจอยโปโฮปูราเซตลาส่วนทันนังออเดอร์ตุ้มดุ
1: ตั้งแต่ลายปีนดิ้งนั่งลีมีน่าสีบอลดาลมามาแต่ลงกับเพื่อนสังลีตามีอากออเดอร์เอ็นบอลทุ
0: กาลิลาบังเกบังพันซีอาร์นิกิองก็ลาอีรุยรุยนี่อับรังเป็นยองสินาออเดอร์ลูกเพื่อที่ลาเกกิปัทักลอรองอารมณ์สิคนนั้นมาสินั่งจีเป็นอาเป็นอับดิคนนักลาร์นั่งจีปุ๊บพอลาบังเกอุนเอเดตลุติลาเกนิลิตาโคลงกับเพื่อนดูการสีเอ็นพีเอ็มเด็ดติดเยาโลเคลาอเมทังเฮดีลานังกับออเดอร์บังเฮอาจิร์ดิงคลุยเป็นยองสินาออเดอร์ลูกเพื่กลานังจีปุระเตลาบังเกนิลีลองเลดัดติติอากุคาร์บอนไดจีสปุสตามีอุนเอเดติติยาลตองเซกอดแก่ลาปอนียาลองคาเพกอากุลาดลองปุสตามีรีพีดัมโปวันพีเดติติยาล
1: ลาอิลิตุมตามีเทคปอนลองเป็นังอันรงอาเจลองปุสตามีโซโลตุมอาร์เจเจปัตเตดีลาไฮบิวตี้เพจลองปุสตามีกับเจปัตเตลองเป็นังอันพินเด้งปุสตามีออเดอร์กิฟชูปีปอนโดลาสินังลีลองปุสตามีส่วนออเดอร์นั่งชูปีตุมบังดูลุมันย
0: เอลาสนบังเกอวิลังนอนมาบังเกลาคาชิปาเต้ดุนลายหุยบังเกอวิลังมุทเทลาปังริปังดอนัตุมเอ็งเกลายูทเฟสติวัลลองลาสูคาชิปาเต้ดุนจีพันเตรังตุมเฮดีลาสนเกนังออเดอร์ดูโลจอยฮองทอร์ลาเป็นเกปีบาลายหุยเฮจิร์เอกลายนังก็ออเดอร์ดูเจแปนลายหุยตาโลมาปลาอันตาโลลาบังเกดังก็ออเดอร์ดูลาบังเกปักอิงคอร์พอบาปักทองเก็บลาสนังก็ออเดอร์ตาดูสนบังเกปีดุนลองโล
1: กำลังดีลายกันนังลีกวนอันนาดอร์เป็นซีจอร์ปอนีกลนี
0: ่ลาบังเกลาอีปักเวทปุระเตเฮดีพารุคลิปพอลาสนโดโลอากุลาช่วยห้องทอร์ฮิวบังเกนนลานิลีปักทองเก็บต่างหอปักคลิปพอลาให้บังเกนิลีพารุพอดอร์ตาดูพารุพอดอร์บังเกลาบังเกอิงอาร์เกอิงอาร์อูเฮสิตาเมลาเตรังตุพันบังเกอาดอร์บังปักคอมเจติติยาโลสุริเซดิมปุสตาเมนิลีพารุพอบาพารุทรอกซีลาสนซีเอ็นดูนาจัลโลอิงเกเซเลงลายหุยปุสตาเมลาสนซีอาดอร์ปักคอมปอนนาจัลโล
1: กำลังดีสอโลลาปังรีปังโดนตุมเป็นสามีอดอร์กิสิเวลโลกันดี
0: โอ้กำลังรออดอร์กิสิเวลโลลาตุมตะลานังกับออเดอร์ปุโรเตียนตะลาอิเซตเวดอสอนบังเกอซับโซอดอร์บังโซดักติติโลลารองเกปัทักอับังเกเฮนี่ตุมตะกับออเดอร์ปุโรเตอดอร์โซดักติติยาอากุลาเรดิเมดเอ็นนัมล็อกบังเกดูตังบังเกดีอดอร์โซเอลาสอนทักทะปุกับออเดอร์โซเตอดอร์โซเตติติยาน
1: ังลีเกกับเรกลงเป็นออเดอร์ปีปอนติติโล
0: กำลังรอ
1: กำลังเต้นนังลีมเหตจงเจตันปอนังลีเอ็มโรดารีไซป์สมีเคลมปอนตั้งเต้นละส่วนโรดารีลองนังลีละส่วนผู้หุยบังละผู้ส่วนตามีนังลีจอร์ปอนดูมา
0: เออลาผู้หุยบังลายหุยบังเกจอร์จีปินหลังนนบอร์ตมันเกผู้หุยบังเกออเดอร์บังตาวีมันละบังเกจอร์จีนนลาปีนี้เป็กก็บังสีมูนิตานิฮังมันักมาแห่มาลาสีวามกอกปีนี้เป็กก็ลายสีอิมโบดารีกุรีรองติติยาเลยจ้ะกัจจิอุมาเปลายหุยอลังตุ้มปีมานังเกทันละบังเกนิลีรอยปนบอมเมย์แหละเกบังพันปุสตามินิอุนเอเดลุปุเตลาสนับปุสินังจีปุปนิลีวาสอาเป็นอปุปาเลปองเคอลาตุมอโกเอ็มรอยทูปอเองเคอลังตุ้มปุสตามีวางนี่ปุเตบาสลองนังโลดุนปอลาสนเลย
1: ที่ไลซีเกรอยซอลตุมาปินดิงสุมปอดจอกเลี่ยมเป็นเกรอยกีลานีกวนอันเซียนเอ็นล่ะ
0: ลาบังเกกีรอยเอาอุปอร์ลาสวากรรมล็อกจองสิเคลมปุลุติจองเฮเดอร์ตาลาบังเกนีนีบังเกนังกอกดิติอาหุดเป็นแค่สิตาอีพัวติงเด็ดลาอิงกุบองแต่ลาโลจองสิอีพุตัดติงเตทางปัญหาเว็บเตตั้งรับร่างนีนีอังบองปุสตาไม่ปัตตังอุเนสตาลาอปัวลิงโลอามังอลิงโลอากุลาทางอีพัวติงเตทางเทลาล็อกสิอาการปุลุติลาบังจิริงอุอีปุระเซตปุสตาไม่ลาเกนิทอมบานิปลีลาอันอุนเดจีอปัวลิงโลอันตาแห่อามังอลิงโล
1: กำลังที่ตั้งแต่ละอามังไฮลงเกนังลีเมนัสีอามังไฮเกปีดุนลมามาเตะฮัลล์เกท่ากับตุ้มซีอันนิงหางเต็งเป็นสามังไฮเกปีปอนล่ะ
0: ลาบังเกลานีลองบังตุ้มนังออเดอร์พอมาดีลาสนับปูนังจีฮูนนลาสวาปูเลนังตัวปีนอยปุโรเตเนยองซีอปอร์ดโลปุเตลาบังนังคีปีอปูเฮดีนิลีรอยปูก็ยองซีนิลีอุนเอลุปุเตบังฮัลล์การอีบังสินังเจทันปูยาลุสนับปูเลนังรอยปีนอยปีนิกิปุปอเฮดีเกลาตุ้มบังนังก็ออเดอร์ติงซีนิตุ้มกีรอยปีปียาลุก็ฮัลล์นังกัจจิรัตน์ตุ้มฟันตาก็ลาสนับปูซีนนิพองเกรอยนังยี่ตังฮอดี

0: ตามทันปกี่ฮะละตุมตาสนทอดเสียกุรอยทุกปนังปาลีปสนเชล
1: ตั้งแต่ละแคลมรูดารีเป็นนักเพลงโซลูตุมปินดิ้งซุ่มปดลงปุษามีอามังให้กีแบงนังก็ออเดอร์ติ้งเป็นสินังเลียมังให้กีปารอยดิติลูกิน
0: โอ้อามังอากาลารันตะบังสีจีจงอายะเลยสอนอามังสินังที่อากาลารันนี่ตุมละสอนสินังจีนอนิพองกีปุษตามีเฮกินิตุมบังอาหอนนำปุเป็นอีรอยปีปุละสอน
1: ตั้งแต่ละนอนกิดำตั้งอันปุษามีนังลีลับสอนโซลูตุมจูจอร์จูแลงกีอัพรังกีคอมมูอีตุมตามีเทคโนโลยีสมีนอนแก่ปอร์ติ้งเป็นปีนังอันโซลูตุมตามีอภัยนังบัตรโลโซลูตุมชูจอร์จูลังหินสมีตั้งแต่ลานังลีโซชูจอร์จูลังหินลงเป็นตามีนังลีกิซุงเก็บบอยกัตุราจิตงปนอีกลุมานังลี
0: เอสโซนบังเกจิตงเทลังนอนนมัดบังเกเฮกัตุราลาไฮปุสตามีอาวิลังสิตามีนอนบังเกกิเทกัตุมดูอุลูอ่าโซลูตุมตาเทกปิกปิกอันลูนอนบังเกเอรอยชูจอร์จูลังเกทักกิพิร์ปุสตามีเทกอุลูชูจอร์จูลังเทกไซเดลูนอนบังเก
1: ลาเป็นเดนีนนลอมีจจอร์จลังดีโซโลตุมกุลาตุสามีกัจจุบิโดโอโลบางกายตุมสามีโดปาร์ปิกโลตั้งทีลานังลีกุลากัจจุบิลงเป็นสามีกวนอาลีลงปนลอนี
0: อาลีบางกีลงปนลาจงเฮปุสตามีลาอีปากลง

0: ซีนังก็กีฬาสุภาษิตให้เป็นเสียดำบางกีกีพัสดุบอลกีชิปเล็กตัวก็โลก็อีริเป็นบางกีอาร์ทัเจนมาตีอีลิกีเมทั้งอภินเด้งสมบัติปุ๊บช็อกลิมเป็นเสียบางตาเลมปูกีฮัลล์ตุ้มอาซับเฮกีช็อกดำดีดูเจ็ดล่างบางใครตุ้มบางกีสุภาษิตดอร์บางฮัลล์ตุ้มบางปะก้มเจ็ดติบางใครกีวันตุ้มบาง
1: แต่เดนี้กีริบดามาลัมเทวอร์เรนกาเวเดตริโซกอร์จังมาเตนอนกิทูร์มิโอเวกิเมียตุมาพันปินดิงสุมปอร์ปิร์ทักอหินอานาตไซคลมปามีลาเปียนเตเจปาดุกปามีเตอาเลดูปุนังลิกาดุกาเวรีดูการจุรัตพันทันปัจจินิปนิกจิมาก
0: ำลังลุลักกิปิร์ทักลาเอกิพิร์กิทักลองปุสตามีลักกิคลมปามีลูปุรเตอาเลบังกิดูลักกิอัติมาดอนกิลาการบีปินดิงสุมปอร์เซลิงปูคอนจารีลาให้ปุสตามีกิปัดอร์มาซิอุนเอลาบังกิกิพิร์กิทักอัตุมปุสตามีลักกิปูระอาเลดูอัติมานางปิกนนกิอัติมาเนลีลาปินีเนบังเคียเปียรีกิยอร์อาหุตบังกิลาอันนางเนสตามีนนลาการบีปินดิงสุมปอร์กิยอร์ลูปุเปียนกิปูระอาเลดูลาซิกิพิร์กิทักอัตุมปุสตามีซิเลตเลปินเป็นซิเลตเลได้ลูติปุระอะเลโดลาเกวเรงอวัสไซติงไอนังนี่ลาดักกิพิรกิทักเป็นเชงลอกลาอิมโบดาริเกรอยเป็นเชงลอกลาปิเนอากุลัดจองสิจิบิดุนโลปุรเตลาเกอังซองเป็นปุสตามิกิเคลมตังอบังผู้เฮลาวเรงอวัสไซกะลีลาบิสเนสลาสุกิเคลมตังอังตุยกิเคลมตังอตุมปุสตามิวังบอมโปนี่เป็นอิริตายอร์ทาลาซอนทับปวังบอมโปปุตาจอร์บอมโปกิเคลมบังกิจวเรงอวัสไซติงไอนังนี่โลลาดักเป็นสตามิเกเรงอวัสไซกิอามิทังมิทังสีนังจิโดบอมโป
1: พลังดีจอร์ปาร์โลนีนังลีคลาร์ดักเป็นคดุกเวรีดูการจุรารพันธันปัจจินีปอนอปอนสวรรค์ตุมตาสุพินสุตุมาเต็งอิงตังคริงลาเปียนเตจาร์จาปอนทิปเทคมินะเกเรงอวาร์ไซจุกเลมเตปุยซีนังลีนิงกับพัทเฮดูนอปอนจอร์ปาร์โลนังลีพันบุษมีลาเปียนตามีนังลีพันบุษมีจอร์ปาร์โลนังลีอปอนังกจิปีเป็นคดุกเวรีดูการจุรารลาเปียนเตสวรรค์ตุมหันตามีอันเซปะพรังดุนเจพานังลีคลาร์ดักเป็นนังลีลามใจปอนเป็นคดุกเวรีดูการจุรารพันธมิตรท่านปัจจินีปอนอปอลาเป็นเตปุถุนังลีพันปุสตามิสุริสุรีนิงกังสามกระดมปัจจิเรกโลลาเป็นนังลีเกลิมเกดามาไซปุสตามิอันสุเซอานามเฮียร์จุมินับปิดลุนังลาซีปีเนจเมเกลาปอนซีอิงตอนิกกลโลจุรโล
0: กระดม
2: ลาปอนอปอนังลีตุมรองรูปอาจจะเมกังเด้งลงเป็นอันจุนับเบปีลาเป็นรูปจิลีอิงเตปีอัติมังบงself reliance abuthak kaching kiji than pon arju iklong tang lo adun tu pinia sar lam the arju ik tha pinia sar lam the chujun det arok long lok mate ningge hang ke pleng ple lam the ke man ha ko hut inu damunit ari so ku ke kam jam ke thek kaselet le bidi sore kidu thek long si bang ruhur lo ami thang ta aneng arlu ke chujun det lote pesu chiri si hem chubu che po puse mathalo bon ta chujun det api ke risumara bang arok pu agesu long lok amat pesu ta chulong tek te delo ajat asai ta pling ple aku ke ning chepa the nang ne pu pan si ke pudam la si sar palam thelo chujun det arok long lok mate ning ke hang Pipling play, pipling play. Pini asaram teke, lapan velo.

ลื่นบานาใจเมกอังเด้งลองเป็นอดุนทูจันรกันตาเตรังเป็นกิลุนปอนอลุนอร์จุอิกเซนังอลุนลำเทนังราจเจเป็นนังลำตัวตั้งเตลบังสอลุนอร์จุอิกทา